0: 这是中国空军八一飞行表演队在中泰建交五十周年暨泰国空军成立八十八周年庆祝活动上线上的飞行表演。伴随着发动机的轰鸣声，六架歼十 C 组成的编队加力升空，如利剑划破长空，直插云霄。六机携筋斗，四机编队横滚，双机镜像绕轴，单机蛇心扭转，五机水平开花。从多机编组到单机飞行，二十多分钟的表演时间里，二十二个特技动作衔接紧密，红、白、蓝、金四色彩烟在空中交相辉映。
1: ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ชมเกี่ยวกับหมู่บินผาดแผงแบบนี้แล้วก็ผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็ขอชื่นชมนะครับของทางกองทัพอากาศจีนว่าสามารถทำการบินได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีระเบียบวินัยมากครับก็คือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนจีนครับที่สามารถบินผัดแผงได้ในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสผมก็อยากจะกลับมาดูอีกครั้งนึงเกี่ยวกับของหมู่โอกาสเฟิร์สอีกครับเพราะว่าเป็นภาพที่สวยงามมาแล้วก็หาดูได้ยากมากครับ
2: 这第一次看到我国自主研发的飞机在天空中飞行，感觉特别自豪，然后心里有种自豪感油然而生。在飞机飞起来那一刻，我对自己是中国人感到无比的骄傲。
0: 大国仪仗，云端利剑，空军八一飞行表演队每次精彩绝伦的亮相，都离不开背后一遍又一遍的精雕细琢。
3: 空军八一飞行表演队正驾驶歼十 C 战机滑出机库，